กีรองแรงสางอาฮีมาน้องกูลาอายเอนังเซงหังรินตีโอเมคาร์ปูมาร์ลีทังเดรูกาเซนซี

0: ส่วนเสียสิแต่ผลปลักกุ้งปัดได้เป็นล็อกดัดดุละเป็นผู้ปวกกุ้งปัจจตนเป็นอังบงอาศิละส่วนดัดดุละส่วนทอมส่วนเพียสิละตาส่วนเซมิละอาศิตะ
1: กันละ
0: ละส่วนสิละตาสิตะละส่วนเสียนผลปลักบางเกอหัวละจงเจงปีกิทิพย์ก็ส่วนเสียติอดมาละส่วนสิละเจงโซดาอภิษแกงเก่งมัดเดปัจจตนโดนรับรับสตามิฮัลส์กิทิพย์ละส่วนสิดุดุ
1: กันละกันละทางชูโรอิลอนังลิพันละสวะพุทธานังลิกิทันปัจจุบันมีทั่วปอดตั้งแต่เกิดปัจจุบันการจุนังลิพันอุเวกิมีตัวมาพันนังลิละเมื่อดังปรักสู่กับปัจจารีอันนี้ก็เป็นหางเจียพุทธานังลิกุปีปุ่งตัว
0: นี่ลีนนอุเวกิมีตัวมาพันบังเกลล์ละฮักกูคาร์บีกับพลังมัตเตปิร์เทกับพลังละอาวุธเป็นสตามิลีคาร์บีสตามิจุตังจูบัดมัตเตปอร์มบุตรที่อังเด้งอังหอยสตามิดูละสีนนสันชาร์ฮิชาร์เจละบังเกอฮกเป็ดลีคาร์เบียเคลงอีกนังสดละสิละไฮหุยอาลองสตามิกิทิปกิทแทงละเป็นเกรอดการ์เดงกิบุตรไลหุยส่งสตามิโนโนเวกิมิสตมะละบังเกลาโลกิจาริดุนกินังสดปุบังเกลาโลจงสีคาร์บีตุมอัศนมุงมัตเตมีร์ดงปรักสุเป็นเชงล็อกอารอนัตังจงสีโนโนเวกิมิตุมแท็กเทละเป็นชินินิส่งเซตาแท็กเทละเป็นกับเพื่อกับเพื่อการเด้งเกี่ยวกับกิจที่เป็นทางด้านเทคนิคปลุกเตะมีทางการเบียเคมาเตะการบีปุ่นชิปุ่นดุนบังเกมีทางบังอัลลงอัดดูระอดสตามีอาวิปุ่นละส่งเด้งสตามีบังตุนไม่นั่งเทคนัดเต็งจีนีดูเขาจีละสิละให้หุยองสีทางนอนโอเวกิมีตุ้มสตามีเทคลับจีนีลับส่งเสียเทคลับโลปลุกเตะบังเคสตุ้มสตามีนั่งเกล้างปลดละเป็นนังเกลังรบลายหุยสตามีลุนลำตมุปปรมพุทธิสตามีเกทักดุปุลเตบางเคสตุมเป็นสตามีสับสุอิเมทังจุดังจุบัดละเป็นปินเดงสุมปอดสตามีกิจไรกงปองแทกบางเกบางตุมตานังเพริสุดจิละสิลายหุยมัทาเป็นอิลีคาร์เบียเคตุมตานนอุเวกิมีตุมสตามีกิจาริดุนกินังสอดล้อเจงปีกสันเซกสันมาเจงบุรุษสันเซกสันมามัตเตมุริตองปุกสันเซกสันมาลายหุยมุริปงสีละเป็นปงสีกรองจุยตุรุลิดทอกระเพรกกระเพรกอสันสตามีกุมเลงดองกุมเลงเองลายหุยสตามีกิสันเซกบังกิจาริกินังสอดละเป็นจงสีเมทังคาร์บีกิจาริดูอุปสตามีบังลงกิจทันนุจิกิคาร์บีล้อปอนังบังเคตุมยังสีนังตัวมาเคยอาศนมุ่งนะจะปักหลังถ้าปุโรหิตจะปักหลังนักเทิดปุโรหิตละดักตาสับสุเมทังซีบีเอ็มเออากับเพร่กับเพร่กับวาร์ไซจุกเลมวอร์เรงวาร์ไซละถิดดุงถิดดุงจารีเทคสตามีหัวสุหุดบังเคยเมทังจุดังจุบันมาเตปุรมบุตรีอาศนมุ่งจงเสจจินินิปุโรหิตละดักตาไอซีอากเรมดุนมาเตจะทารักไม่มีอังเดงละดักตากถิดดุงอังเทคโลเลโอวิกิมิตุมพันเกลาสีนอนเวกิมิตุมสตามีนิลิสตามีเวกิมิลังลาสีกิจารีดูนับบังเกลล์ล้อมัดสิกิทันบังเอ็ดูละเป็นกุนัดสิอปอร์อังเดงอังหอย

0: กิดดมาลาสูหุลองสินิลิตาเจ็บตองดุนพ่อเจ้าลิดุนพ่อละเป็นอวาร์ไซสตามินิลิตาหุสูตรเจ็ดชั่วเอ็นนุนกับเปรกอัปปอร์บังเกตังกาลัมดุตาดกกตาไฮลาสิลาไฮหุยมาทำเป็นสินิลิตาคนนั้นมาอัสอังเด้งหอยเกคลมหุดบังเกวันละตุ่มละตังกาเป็นนิสตามีปันนางอิดเดลาสนัดจะแทกลงลาสิหุสูดังสินิลิสตามีอหกเป็ดเกเจ้าลิดุนอัสไซออร์มุกิองลาสินอนเวกิมิตุมสตามีลาไฮหุยเจ้าลิเป็นเมทังเกเทกอาวารไซกจะปลงละเป็นเมทังกเทกอาลองเป็นอาเลจะปัดดูลายหุยสตามีกนังสดละเป็นกับแปรกเคเป็นสตามีจะปักลังอาลองอาวารไซละเป็นบางตัวนับปัจจินีอาวารไซบางเงดักโอวิกิมิตุมังซีอาฮกเป็ดแกอารปุกดุลาสินิลีลาโอวิกิมิอัตมพันบางแกชนิงริละเป็นกับปัจจินีอาลัมเทบางแกลันซีอินตอนกอล
1: น้องชูรุอีกแล้วนางลิพันโอเวกิเมียตัวมาพันเมเซนลาเป็นเกะอัลเล่กิโดอัลลัมนางลิกิทัน
2: ลาปอนอปอร์นางลิตุมจุดตั้งฮาร์ชีจัยเมกอังเดงลองเป็นมิวดงปรักษอปุทากรรมสิงติโซลาเป็นหดบังพีฮัลเวลินที่มุงเปียตัวมังบงจิฮุชิพุตอาร์จุลงอีกตั้งโลจุดตั้งฮาร์ชีอาจัยเมกอังเดงลองเป็นเกะลาปอนซิกังตอนิกโลลาเกะอากาชวานีดิพูนอนสตูดิโอปอร์ปอร์ไพนาร์เคบรัมนิตริเคบรัมพอปลิงดาโพลัสีเดลิเป็นกับปัจจิตักฮินดีลัมเป็นสมัชชาสันเฮนังลิตุมเบียร์ตาร์จุลงอีกปอลาเป็นอดุนทูปอร์ไพเซอร์เคบเดลิเป็นกับปัจจิตักอิงลิสลัมเป็นนิวส์แอดไนนังลิตุมอาร์จุลงอีกปอ